0: ไม่ชูบ้านแน่นั่นมุ่งนั่นเต็งนั่นลูเซียนนั่นเขาระเดียต่อปูด้านมุ่งอย่าได้กูปวดเนี่ยด้วยเกย์ตลุมันหวังนุ่งแรงไม่ใช่ลิมาริงยัดเตสูบ้ากูไม่มาร์เนี่ยกมาร์ดูมิเซก้ากูปวดกันมีแรงจนปะกุยตุ่มอะไรปะนั่นนั่นเรื่องมายังวะนู่นนั่นอันตาอินโดมลายูเขาไม่ขับเตี้ยนตลาดอันเดียวมาร์เนี่ยสูบ้าคุณนุ่งกูอยากกู15ริงยัดทั้งหมดสกุตามาร์ดูชูบ้าสเต็ปมูลวัดคันโตดาวันนั่นdan pertas ya ga pertas to kuno punya ko suba dan pertas banyak pa pertas dia nak maka kita dia to buat tinya na dia ge bisi kutek yang pu ne sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu muluat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama